ันเล่าให้หน่อบัวเนี่ยตามมาโอ้จักบัวตามมันเอ้ยไอ้โอ้บัวอย่างคนหนึ่งพรั่งตันยังไงเจ้าบัวอย่างคนหนึ่งอากูน่ะเจนี่ก็พรั่งพรั่งตีจ้ะ lalu sembara menyamba warata rekam menarkam sawangan dari sawangan buaya kuning sama orangan dikerubutinya oleh buaya sapit lan buaya tamang.